0: هلو تازري هاي جود مورنينغ رام ادو اساغي ناكتي راديو سيت كازيك تنگ لاپتوپ بيو دوكو واري ساسي واري سارگه ينگ سي ادو رام کم دو بيري گه
1: ไฮบอมดูคังดีว่าไอ้ไฮบอมสุดไลน์นะทาวีไฮไฮไฮโดงอาซิเซ่ไฮบอมที่ทำมวยแต่กี้พวกไฮนิ่งแบบนี้โอ้ยโอ้ยรามกีฟอนเซ่ข้าศึกตั้งไฮบอมที่ฟอนแต่กี้ตาเด็บนั่นระเรดิโอเซ็ตกี้ไอ้คุยกี้อีโคซิอัมจาวน์นั่นจะเล็บก็ตัวไฮบอมอาซิการบัฟเฟ่ไม่ใช่ตาสิกี้
0: ฮ่อยฮ่อยดูดีงั้นสิสิการบัฟเฟ่ไม่ใช่ตาบินิงบ้านว่าไฮบิโอกังเลยจะนู่นรับฟิล์มได้กี่แม่นาวโว้ยจะพูดภาษาอังกฤษนะทักปะทางบ้านนั่นก็ยากุมห้องบ่ไฮอันนั้นเสียหัวตัวเอเกนจะเตียนชุบกี่เมียกตาหัวที่เล่นสูตรจันทร์นั่นเสียงบ้านว่าฮ่อยฮ่อยยามชุ่มนะไฮบิเร่ฟาดูตาได้กี่ฮ่อยฮ่อยดูดีเสียสิยันหันโว้ยนี่สุโขลฟังเงยยามไล่บักพะโว้ยเรียมยามปุ่นไอเสียสิตามินเรสิเสียทัศน์เรกี่ฮ่อยฮ่อยตารามนกชุรี